0: มาตายความมันก็ไม่เป็นเลยคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไรบิดาชกุศิพยันชดจ้าไปตีคำพูดกินดานดูเข็ตต่อไปจะตายอย่างดูเ
1: ช่เนี่ยมันงงเลยคนคำมันก็น่ามองเอาต้องไม่หน้า
0: คำพูดบิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาศิพยันมาตะคำพูดพาวนุกับซาเต้คำพูดสิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลมากรมาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสตามาบิคลีโอเอียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาปิงชาร์จูซีEnglish language kakcha ko bin byabastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ra bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai ange dake
0: au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw e phone number 0215547787 9842535541 aw bhayo aw good very good

มาตายมันมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไปบิดาตุกุชิพยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายยาวดูเช่นเฮ้ยยังมาเนี่ยคนไหนคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์ดิกรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารุและสาธุเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาอุปสิพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องดิกรีฮาเลมากอร์มาดิกรีกอร์ไม่แบงก์ไม่ทวิสคูลอาพิสดูมสุกิสังสตามาดิกรีเอไอรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาโฮยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ฟันยี่ปายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ตอินเทอร์เน็ตฟันยี่ปูจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร้องเอ๊ดักเก้เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนเอ็กซ์ป้าไปตาลีสัตอาร์ซ่าอันท่านเอาเบตาร์บิสไปตีสปานเซ็กซ์ตาลีสเอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาทางความเมื่อไรไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทสุขสีพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจัดการยาวดูสิเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนเนี่ยคุณความเมื่อไรคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ी चाह था हम अम्म ते आगे आके अब ताल लो बेताल महिलर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंठान अबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good
1: Entertaining the nation. LensNepal.com. In focus, you and everything.